0: ด้วยยังไงว่าโลนัยนักหลอกนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าเลยนุนักร้ายบุ๋มไม่ยันเป็นดูกังไงจะวัดตัวว่าโล
1: แกงินเทนต์นู่นกล่าวว่าเราคดบีกุมรดาลเป็นยุ่งกุมินิตี้เป็นตัวอัลพิฟิทัลแก NBN Australia making ว่าละก็ simple for ยุ่งกุมว่าลัง helping ยุ่งกุมว่าลัง for Richard ปังไงตัว get to contract pivotal prepared NBN means เด้งเงินเดลเมลีมาเรื่องตัวบนูกาลกรุตุมเบลมลา through internet โอ helping online jamo สมัวงามละกันเนี่ย unlimited home internet นามิบเร่ $19.90 for ten day go recharge first 12 recharge คุณมักจะติดต่อมาที่ visit ตัวเว็บไซต์ตัวมันตัวต้น visit pivotal.com.au/prepaidnbn
2: Hi, this is Warren H. Williams and I'm from Hammersburg, I'm Western Ireland. And you listen to Kernel Radio.